ไม่ว่าอุลีนั่นไงมิ้งโอชินลุลีมองยิ่งกูดะไม่น่ากูไล่บีโร่โอเรลูกยาพี่อารีเย่ยาเวโรซารีเซ็คเกอร์เจ้าเกะเจ้ากูเงี้ยวะโอ้เจ้ากูเงี้ยวะโอ้โอ้ลูกค้าพี่อารีเอซ่าเช่เซ็คฮา

ตาเวอกแมคนากบังอิงจิงกบังไอรานาฮงวงไอตรางจิฮตุกบังอางรถลำรองว่าอัมลำเดรเนดื้อเมนตัวเมาอยู่อะอีหลอมตัวบ่ตรุให้ทนอิงกุนในเสียอะไรลำลับปีปีมกายลายจักกระเกลือเจกลวยเหลียวจะอะไรเวนั่นละก็นิ่งเกยยอกกอบล็อกเกยยุนตุกบับบุญกะเต้าเมาปกติปวดเสียนกะเต้า

ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวบุเทลานมาก็จักยาบ่ไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาตัวบักมันทอลอจักละบักตัวลำกายาวยาวนาดาดาเดินบนซุนก็สอกโอ้พุ่งตีเอกเรียเวียนเวชียนบากขมรักลาวตีพุ่งดาวกรันงานเก่าเวนิ่งเก่านิ่ง

ดิดอกเจดเลแกดราดิดอกบาคูรกายตาอิพีญิไมกยอมตอมทอลมอหลาเออราเวเอียหนอมอลมอบอบึงกำรังโดงจิรังปีนปรายได้กตุยปลาจิรังกุงโคยเดออราเวกอลละกอมตะกอลละจิงบักกอบักจิงตลากะกางบึงกำลังละกอจิงจิมตุยจิมลามลาม